0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเน
4: า
3: ะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA